จิตไตมัชชุยุคนันสุสวยมุกิ้นเปี่ยวติมะเมชินเยตบอเบญาณเดชินโนติสวยมุกิ้นเปี่ยวเมลันปอ